0: ือจันดาบะ
1: อันนั้นมันตัวดักเอา
0: ตัวทาร์วันละประมาณชิมันบุรักได้มาอิสตูริยาท่านนาย
1: อาสิกี้ไปเด็กกันด่ะตัวทาร์เอ็งเอามันมาอิสตูเรนดีเปล่า
0: คาบลูคาบลาคุณนั่นนงกินอะไรสังอิดโดสังมังการานนสัยอิดโดสังพิกาโด
1: อาโฮเอ๊กาคาปุสินะ
0: สิกี้เบ้
1: Ang ido sang manggaranon, natural, social, samtang ang ido sang bigado, damak-damak.
0: Wow! Hindi na yan mo ya.
1: Titi naman galay.
0: Ang ido sang manggaranon, gasok-sok, dayaper. Samtang ang ido sang bigado, gapanaban, dayaper.
2: Wow!
1: Kaya mo na ganing hambal ko. Dilain mo lang pag-explain.
0: Ah, sugot ah.
1: Pero, tutod ako. Kabalo-kabala kung anong batimaan sang tao kung makadtan ka sang ido sang pigado.
0: Ano wow?
1: Kung ang tao magpanaban man daya per eh. Inaya, dako nang ebidensya nga nakadtan ka sang ido sang pigado.
0: Ala, may hipos na tayo dyan na. Hipos na tayo kay nag-abot na.
1: Ano? Ang ido sang manggaranon o kung ido sang pigado?
0: Sobra pa da.
1: Nge, sada sa jay, no?